0: ตปีอิตายงิโกปมะไคลโลอบิสมะติสุงไอติปัญญายยะไลดิกะกอติติอุลูดูลูสลวบนางาญาดูดีญาสงาวางนานาใดยะไลมะติตุวนากาจะคุนาจะมะไกอปีกิตาเกตาปรากวะกะลันทังอติกวะกันนาละมะอาสามินะสะกะตาอริบุลีกะดุอิตมิมิตกันนาเมลีรุติบกาลกวะนุกัลลาลักีกันนากะเมลีละวะมะนวะกะงาวบะบีติกะบิสีลบิยปะกายดุดีอริ
1: 24 jam Wifan segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu piamega begusi ke info berita tetap gati kita linga ke kami Wifan segulai sejalai
2: kami merindang kita mimpi ngari bermacam lagu.